0: Introducing first, fighting out of the blue corner, training out of Saudi, Japan, representing Iran, Murdoch Black Wolf Gonzalez.
1: 南方选手梅赫达德汉扎德。
0: And introducing his opponent, fighting out of the red corner, he is a Rotterdam Stadium Muay Thai World Champion.Training at a tall tank in Noi with a fight record of 77 wins and 16 losses, an 83% win rate. Representing Thailand, Gong Chai.
1: 场上裁判基萨达封图。
2: ถ้าความมันชิบแฟร์แฟร์ดูน็อตฟาร์น้องที่หนึ่งนะชกเต็มที่นะมีน้ำแปลในกีฬาล้มไม่ทำให้ฟาร์ทั้งคู่ปัด
1: มาดูที่1回合比赛开始场上浅色短裤梅赫达德这边上来先一个低扫下马威坦破你的重心绿色短裤空拆之后抱头抱得很高